สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานแร่ธาตุที่สำคัญอาหารและทรัพยากรหลักอื่นๆทั้งสองได้หารือกันเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียและใช้เวลาประมาณ90นาทีผู้นำญี่ปุ่นกล่าวในช่วงเริ่มการประชุมว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นด้วยเหตุนี้เธอจึงเน้นย้ำมาหลายปีถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันพร้อมกล่าวว่าออสเตรเลียอยู่ในอันดับต้นๆสำหรับความร่วมมือลักษณะนี้นางทาคาอิจิยังแสดงความคาดหวังว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะมีบทบาทนำในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างฉบับปรับปรุงใหม่นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความพยายามเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหาพลังงานระหว่างกันจะมีเสถียรภาพโดยคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและยืนยันว่าสองชาติจะร่วมกันพัฒนาเรือฟริเกตรุ่นใหม่ของออสเตรเลียโดยอิงจากเรือชั้นโมงามิรุ่นปรับปรุงของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นนายโคอิซูมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและนายซาฟรีซัมโซเอ็ดดินรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียได้เห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศหลังญี่ปุ่นได้ผ่อนปลนข้อจำกัดการถ่ายโอนอุปกรณ์ลักษณะนี้ไปยังต่างประเทศทั้งสองพบกันที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วญี่ปุ่นได้แก้ไข3หลักการเกี่ยวกับการถ่ายโอนอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศรวมถึงแนวทางการดำเนินงานกฎเดิมซึ่งจำกัดการจัดส่งไปยังต่างประเทศไว้เพียง5หมวดเช่นการช่วยเหลือและการขนส่งได้ถูกยกเลิกไปการเปลี่ยนแปลงนี้เปิดทางให้สามารถถ่ายโอนอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงเช่นเรือคุ้มกันและขีปนาวุธได้ในหลักการเพื่อยกระดับการประสานงานให้มากขึ้นทั้งสองยังได้ยืนยันการจัดตั้งกรอบงานเพื่อการเจรจา3ระดับได้แก่ระดับรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีช่วยหรือปลัดกระทรวงและระดับผู้บัญชาการกองกำลังต่อมาทั้งสองได้ลงนามในเอกสารที่ระบุว่า2ฝ่ายจะขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นความมั่นคงทางทะเลการบรรเทาภัยพิบัติและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตในตะวันออกกลางนางคาตายามะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของ ADB เมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมที่อุซเบกิสถานในเอเชียกลางมีความห่วงกังวลในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตต่อความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารรวมถึงเศรษฐกิจนางคาตายามะกล่าวว่าความไม่แน่นอนทั่วโลกเป็นประเด็นเร่งด่วนสำหรับเอเชียแปซิฟิกทั้งภูมิภาคญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกับ ADB เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการรับมือภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงนอกจากนี้ยังจะเสนอการลงทุนและเงินกู้ให้แก่ประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนางคาตายามะกล่าวหลังการประชุมว่าห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทั่วเอเชียการให้ความช่วยเหลือภูมิภาคนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อญี่ปุ่นเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด
วิกฤตที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อญี่ปุ่นได้ข้อมูลรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กในประเทศลดลงเหลือ 13,300,000 คนซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่45แล้วกระทรวงกิจการภายในประเมินว่าจนถึงวันที่1เมษายนมีเด็กอายุ14ปีหรือต่ำกว่าจำนวน 13,290,000 คนลดลง 350,000 คนจากปีก่อนหน้าในจำนวนนี้มีเด็กผู้ชาย 6,810,000 คนและเด็กผู้หญิง 6,480,000 คนเมื่อแบ่งตามช่วงอายุยิ่งช่วงอายุเด็กน้อยลงจำนวนรวมก็มีน้อยลงเช่นมีเด็กช่วงอายุ12ถึง14ปีจำนวน 3,900,000 คนแต่มีเด็กอายุ0ถึง2ปีเพียง 2,130,000 คนปัจจุบันเด็กคิดเป็นร้อยละ 10.8ของประชากรทั้งประเทศลดลงร้อยละ 0.3 จากปีที่แล้วโดยสัดส่วนเด็กลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่52แล้วตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ในกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากกว่า40ล้านคนณวันที่1กรกฎาคม2568จากรายงานแนวโน้มประชากรโลกของสหประชาชาติรองจากเกาหลีใต้ที่มีเด็กร้อยละ 10.2ประเทศญี่ปุ่นฉลองวันเด็กแห่งชาติในวันที่5พฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการที่ชื่อว่า Project Freedom เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุเมื่อวันจันทร์ที่4ว่าเรือ2ลำได้แล่นผ่านช่องแคบแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเรือสินค้า2ลำแล่นผ่านช่องแคบพร้อมระบุว่าเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเพื่อช่วยเหลือนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเรียกปฏิบัติการนี้ว่าเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศในรายการ America's Newsroom ของ Fox News Channel เขากล่าวว่าเรือเหล่านี้บรรทุกไม่เพียงแต่พลังงานแต่ยังบรรทุกอาหารและปุ๋ยด้วยและว่ากองกำลังสหรัฐจะตอบโต้หากถูกยิงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้ออกแถลงการผ่านสำนักข่าวทัสนิมเมื่อวันจันทร์ที่4โดยปฏิ

ลำหนึ่งของตนที่เดินเรือผ่านช่องแคบถูกโจมตีและกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของโดรนอิหร่าน2ลำจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่6พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศหยุดพักปฏิบัติการของสหรัฐในการรับประกันการเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มูซในทรัมป์กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าสิ่งที่เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมจะถูกหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆเพื่อดูว่าข้อตกลงกับอิหร่านนั้นจะสามารถสรุปและลงนามได้หรือไม่เขาเขียนว่ามีความคืบหน้าครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่ข้อตกลงที่สมบูรณ์ขั้นสุดท้ายกับคณะผู้แทนของอิหร่านเขากล่าวว่าปากีสถานและประเทศอื่นๆก็ขอให้หยุดพักในทรัมป์ไม่ได้ระบุชัดว่าความคืบหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่ว่านี้หมายถึงอะไรเขาเขียนด้วยว่าการปิดกั้นทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนายอากาซาวะเรียวเซกล่าวว่าซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสตกลงร่วมมือกับญี่ปุ่นในการรับประกันอุปทานที่มั่นคงของน้ำมันดิบนายอากาซาวะกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมในวันจันทร์ที่4และวันอังคารที่5เขาไปเยือนซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสซึ่งเป็น2ชาติผู้ผลิตน้ำมันท่ามกลางความขัดข้องของอุปทานอันเนื่องมาจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซในทางปฏิบัตินายอากาซาวะกล่าวว่าเขากับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดตกลงร่วมมือกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานพลังงานต่างๆในสหรัฐอาหรับเอมิเรสนายอากาซาวะพบปากกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงสุลต่านอัลจาเบอร์ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอแนวทางต่างๆในการเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปปริมาณจัดส่งน้ำมันดิบของสหรัฐอาหรับเอมิเรสมายังญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปและกล่าวกันว่าฝ่ายญี่ปุ่นได้รับการสนองตอบในทางที่ดีนายอากาซาวะกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าบรรดาผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางต่างพิจารณาแนวคิดใหม่ๆในการส่งเสริมความยืดหยุ่นให้อุปทานต่างๆของประเทศตนด้วยการสำรวจเส้นทางต่างๆเป็นทางเลือกและเพิ่มปริมาณคงคลังเขากล่าวว่าญี่ปุ่นมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างตะวันออกกลางกับเอเชียและทำให้อุปทานพลังงานต่างๆมีความมั่นคงขึ้นอีกทั้งแข็งแกร่งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรสเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นรองลงมาคือซาอุดีอาระเบียสองประเทศนี้รวมกันแล้วคิดเป็น80%ของปริมาณน้ำมันที่ญี่ปุ่นนำเข้ารัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง2กระทรวงนี้เพื่อส่งเสริมการถ่ายโอนข้ามทะเลให้ได้โดยเร็วเรือพิฆาตมือสองของญี่ปุ่นและอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆด้านการป้องกันประเทศข้อตกลงเรื่องนี้จัดทำขึ้นหลังญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเมื่อไม่นานมานี้ที่ตอนนี้อนุญาตโดยหลักการให้ญี่ปุ่นส่งออกอาวุธร้ายแรงสำหรับสังหารได้รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนายโคอิซึมิชินจิโร่กับรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์นายคิวเบโตเตโอโตโรหารือกันกว่า1ชั่วโมงในกรุงมะนิลานครหลวงของฟิลิปปินส์เมื่อค่ำวันอังคารที่5พฤษภาคมในเรื่องของการดำเนินการกรณีความเคลื่อนไหวทางทะเลที่เพิ่มขึ้นของจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกนั้นรัฐมนตรีทั้งสองยืนยันกันอีกครั้งถึงการต่อต้านคัดค้านของประเทศตนต่อความพยายามใดๆแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมโดยใช้กำลังรัฐมนตรีทั้งสองลงนามในบันทึกช่วยจำฉบับหนึ่งซึ่งรวมถึงความร่วมมือทวิภาคีด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศบุคคลทั้งสองตกลงกันว่าคณะทำงานที่ว่านี้จะหารือกันเกี่ยวกับขั้นตอนที่ชัดเจนเรื่องการถ่ายโอนเรือพิฆาตชั้นอบุคุมะซึ่งเป็นเรือคุ้มกันไปให้ฟิลิปปินส์โดยเร็วเรือดำนี้มีกำหนดปลดระวางจากกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับเครื่องบิน TC-90ฟิลิปปินส์นั้นแสดงความสนใจอยากได้อุปกรณ์เครื่องใช้เช่นนี้จากญี่ปุ่น
ตำรวจมาเลเซียได้กวาดล้างฐานที่มั่นของกลุ่มมิจฉาชีพและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมากกว่า 2,200 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงซึ่งรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนตำรวจมาเลเซียแจ้งผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าพวกเขาได้บุกเข้าตรวจค้นฐานที่มั่นของกลุ่มอาชญากรต้องสงสัยทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 2,251 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในการปราบปรามระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์พบว่าผู้ต้องสงสัยฉ้อโกง270คนจากทั้งหมด430คนเป็นชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงชาวจีนชาวอินโดนีเซียตลอดจนชาวญี่ปุ่นอีก5คนตำรวจกล่าวว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ปฏิบัติการอยู่ในบ้านพักอาศัยทั่วไปอาคารพาณิชย์และโครงสร้างอื่นๆที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อปกปิดลักษณะที่แท้จริงว่าเป็นแหล่งหลอกลวงชาวต่างชาติจำนวนมากถูกควบคุมตัวโดยต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงกัมพูชาและเมียนมาประเทศเหล่านี้กำลังทุ่มความพยายามเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมกลุ่มเหล่านี้หน่วยงานสาธารณสุขของสเปนประกาศว่าเรือสำราญที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอยู่บนเรือได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าที่หมู่เกาะคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเรือสำราญที่มีผู้โดยสารประมาณ150คนตกเป็นที่สงสัยว่าเกิดการระบาดของไวรัสฮันตาเรือลำนี้แวะเทียบท่าตามหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ระหว่างอาร์เจนตินากับแอฟริกาใต้และขณะนี้จอดทอดสมออยู่บริเวณนอกชายฝั่งของกาบูเวดีประเทศเกาะในแอฟริกาตะวันตกผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปและมีชาวญี่ปุ่น1คนมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วหรือสงสัยว่าติดเชื้อ7คนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3คนเจ้าหน้าที่ของสเปนแถลงเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าเรือลำดังกล่าวจะเดินทางถึงหมู่เกาะคานารีภายใน 3-4 วันแต่ไม่ได้ระบุว่าจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือใดเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนจะได้รับการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาลก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศตนนางมาเรียฟานเคิร์กโฮฟผู้อำนวยการฝ่ายเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคระบาดและการระบาดใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวในการแถลงข่าวที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารที่5ว่าผู้เสียชีวิตอาจติดเชื้อจากสัตว์ป่านางเคิร์กโฮฟกล่าวว่านี่เป็นเรือเดินทางสำรวจและตอนนั้นหลายคนบนเรือกำลังดูนกพวกเขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่ามากมายดังนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าพวกเขาติดเชื้อจากนอกเรือจากนั้นก็มาร่วมการล่องเรือองค์การอนามัยโลกยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ของการแพร่เชื้อจากคนสู่คนในกลุ่มผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาแต่ระบุว่าการติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับมูลและฉี่ของหนูและการแพร่เชื้อจากคนสู่คนนั้นยากและเชื่อว่าความเสี่ยงที่มีต่อคนทั่วไปนั้นอยู่ในระดับต่ำจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่6พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศหยุดพักปฏิบัติการของสหรัฐในการรับประกันการเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มูซในทรัมป์กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าสิ่งที่เรียกว่า Project Freedom จะถูกหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆเพื่อดูว่าข้อตกลงกับอิหร่านนั้นจะสามารถสรุปและลงนามได้หรือไม่เขาเขียนว่ามีความคืบหน้าครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่ข้อตกลงที่สมบูรณ์ขั้นสุดท้ายกับคณะผู้แทนของอิหร่านเขากล่าวว่าปากีสถานและประเทศอื่นๆก็ขอให้หยุดพักในทรัมป์ไม่ได้ระบุชัดว่าความคืบหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่ว่านี้หมายถึงอะไรเขาเขียนด้วยว่าการปิดกั้นทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านนั้นจะยังคงดำเนินต่อไปรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนายอากาซาวะเรียวเซกล่าวว่าซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสตกลงร่วมมือกับญี่ปุ่นในการรับประกันอุปทานที่มั่นคงของน้ำมันดิบนายอากาซาวะกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมในวันจันทร์ที่4และวันอังคารที่5เขาไปเยือนซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสซึ่งเป็น2ชาติผู้ผลิตน้ำมันท่ามกลางความขัดข้องของอุปทานอันเนื่องมาจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซในทางปฏิบัตินายอากาซาวะกล่าวว่าเขากับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายไฟซาร์บินฟาฮานอัลซาอูดตกลงร่วมมือกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานพลังงานต่างๆในสหรัฐอาหรับเอมิเรสนายอากาซาวะพบปากกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงสุลต่านอัลจาเบอร์ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอแนวทางต่างๆในการเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปปริมาณจัดส่งน้ำมันดิบของสหรัฐอาหรับเอมิเรสมายังญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปและกล่าวกันว่าฝ่ายญี่ปุ่นได้รับการสนองตอบในทางที่ดีนายอากาซาวะกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าบรรดาผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางต่างพิจารณาแนวคิดใหม่ๆในการส่งเสริมความยืดหยุ่นให้อุปทานต่างๆของประเทศตนด้วยการสำรวจเส้นทางต่างๆเป็นทางเลือกและเพิ่มปริมาณคงคลังเขากล่าวว่าญี่ปุ่นมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างตะวันออกกลางกับเอเชียและทำให้อุปทานพลังงานต่างๆมีความมั่นคงขึ้นอีกทั้งแข็งแกร่งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรสเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นรองลงมาคือซาอุดีอาระเบียสองประเทศนี้รวมกันแล้วคิดเป็น80%ของปริมาณน้ำมันที่ญี่ปุ่นนำเข้ารัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง2กระทรวงนี้เพื่อส่งเสริมการถ่ายโอนข้ามทะเลให้ได้โดยเร็วเรือพิฆาตมือสองของญี่ปุ่นและอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆด้านการป้องกันประเทศข้อตกลงเรื่องนี้จัดทำขึ้นหลังญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเมื่อไม่นานมานี้ที่ตอนนี้อนุญาตโดยหลักการให้ญี่ปุ่นส่งออกอาวุธไร้แรงสำหรับสังหารได้รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนายโคอิซึมิชินจิโร่กับรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์นายคิวเบโตเตโอโตโรหารือกันกว่า1ชั่วโมงในกรุงมะนิลานครหลวงของฟิลิปปินส์เมื่อค่ำวันอังคารที่5พฤษภาคมในเรื่องของการดำเนินการกรณีความเคลื่อนไหวทางทะเลที่เพิ่มขึ้นของจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกนั้นรัฐมนตรีทั้งสองยืนยันกันอีกครั้งถึงการต่อต้านคัดค้านของประเทศตนต่อความพยายามใดๆแต่เพียงฝ่ายเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมโดยใช้กำลังรัฐมนตรีทั้งสองลงนามในบันทึกช่วยจำฉบับหนึ่งซึ่งรวมถึงความร่วมมือทวิภาคีด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศบุคคลทั้งสองตกลงกันว่าคณะทำงานที่ว่านี้จะหารือกันเกี่ยวกับขั้นตอนที่ชัดเจนเรื่องการถ่ายโอนเรือพิฆาตชั้นอบุคุมะซึ่งเป็นเรือคุ้มกันไปให้ฟิลิปปินส์โดยเร็วเรือดำนี้มีกำหนดปลดระวางจากกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับเครื่องบิน TC-90ฟิลิปปินส์นั้นแสดงความสนใจอยากได้อุปกรณ์เครื่องใช้เช่นนี้จากญี่ปุ่นต
ำรวจมาเลเซียได้กวาดล้างฐานที่มั่นของกลุ่มมิจฉาชีพและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมากกว่า 2,200 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงซึ่งรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนตำรวจมาเลเซียแจ้งผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าพวกเขาได้บุกเข้าตรวจค้นฐานที่มั่นของกลุ่มอาชญากรต้องสงสัยทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 2,251 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในการปราบปรามระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์พบว่าผู้ต้องสงสัยฉ้อโกง270คนจากทั้งหมด430คนเป็นชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงชาวจีนชาวอินโดนีเซียตลอดจนชาวญี่ปุ่นอีก5คนตำรวจกล่าวว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ปฏิบัติการอยู่ในบ้านพักอาศัยทั่วไปอาคารพาณิชย์และโครงสร้างอื่นๆที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อปกปิดลักษณะที่แท้จริงว่าเป็นแหล่งหลอกลวงชาวต่างชาติจำนวนมากถูกควบคุมตัวโดยต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงกัมพูชาและเมียนมาประเทศเหล่านี้กำลังทุ่มความพยายามเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมกลุ่มเหล่านี้หน่วยงานสาธารณสุขของสเปนประกาศว่าเรือสำราญที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอยู่บนเรือได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าที่หมู่เกาะคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเรือสำราญที่มีผู้โดยสารประมาณ150คนตกเป็นที่สงสัยว่าเกิดการระบาดของไวรัสฮันตาเรือลำนี้แวะเทียบท่าตามหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ระหว่างอาร์เจนตินากับแอฟริกาใต้และขณะนี้จอดทอดสมออยู่บริเวณนอกชายฝั่งของกาบูเวดีประเทศเกาะในแอฟริกาตะวันตกผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปและมีชาวญี่ปุ่น1คนมีรายงานผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วหรือสงสัยว่าติดเชื้อ7คนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต3คนเจ้าหน้าที่ของสเปนแถลงเมื่อวันอังคารที่5พฤษภาคมว่าเรือลำดังกล่าวจะเดินทางถึงหมู่เกาะคานารีภายใน 3-4 วันแต่ไม่ได้ระบุว่าจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือใดเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนจะได้รับการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาลก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศตนนางมาเรียฟานเคิร์กโฮฟผู้อำนวยการฝ่ายเตรียมความพร้อมและป้องกันโรคระบาดและการระบาดใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวในการแถลงข่าวที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารที่5ว่าผู้เสียชีวิตอาจติดเชื้อจากสัตว์ป่านางเคิร์กโฮฟกล่าวว่านี่เป็นเรือเดินทางสำรวจและตอนนั้นหลายคนบนเรือกำลังดูนกพวกเขาทำกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่ามากมายดังนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าพวกเขาติดเชื้อจากนอกเรือจากนั้นก็มาร่วมการล่องเรือองค์การอนามัยโลกยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ของการแพร่เชื้อจากคนสู่คนในกลุ่มผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาแต่ระบุว่าการติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับมูลและฉี่ของหนูและการแพร่เชื้อจากคนสู่คนนั้นยากและเชื่อว่าความเสี่ยงที่มีต่อคนทั่วไปนั้นอยู่ในระดับต่ำจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น